วัดขี้มาเพียงกันนัดที่รุ่นนี้อย่าซีบุยจูช่วยปีแม่แม่ไม่ยุ่งงวยปีแม่แม่ไม่ยุ่งแม่กงจะมีเย่เปลี่ยนสาวดุยแต่ดาวรุ่นอันเลี้ยงสาวดุยพยาวรุ่นช่วยมองเห็นเพียงปีโรเปลี่ยนไปคุยแม่เจ็บมาดีจะเป็นนายขวาชาบุกน่าจะเรียกปีรุ่นเพื่อนเข้าดุยตีรุ่นยาวีเจ้าตาตาหน้ามองสีกาสมดาวรุ่นกาโอดาวโอยตุลาเล่งลีเชียงตีมีตะกูจวยตู้ยุ่ยเปียอุ้มเมกูเอาเนี่ยขึ้นนี้เปียวรุ่นเย่ตะมีรอขึ้นไหลจ้าโอสามีจะมาคือตุลี

0: ตาบงลีตาบงลีนี่กันนี่ก็จะมาคันซาแกะมาพี่มันนี่เราจะมางูกันกูไม่อยู่คันชอบตัวพี่อาดิพี่น้องแม่พี่ตาบงลีทานพี่เราหาดูงูนี่ผัดชิดตามไปดูหาดูมาอาจจะสิ่งเดียวที่อาจจะสิ่งใดที่ถูกพาลูกมาไปดูเจ้ากันนี่เจ้ากันนี่ทำมาเด็ดเด็ดเช่นเดียวกันงาอ้าวไม่แม่สูบีดอกจะมาตัดที่มือทาร์เลยลูก
1: ในเช้าเช้าจะไปด้วยเดี๋ยวเราไปดูว่าใส่ทำไมจ้าบุหน่วยอุตเชตุต้องเล่นบิดมีอะไรกันยาโกรกามิสซาเบจินาการ์โอยามาฮับปีเรงาเซเบชังบิดูรีเน่เปียญายีทาวปูกุนีนายีพิบาร์เลยเอ็มซีดีเอ็มก้าอับเบสเซนเตนซันนี่เร่มองลูมุยก้าตุยเอโกรุยมีเบงก้าเซเบชังโตจังเซียรีเย่ยงเกมูรีเน่เซเบเดจังนาคลีดงเอรี มีว่าปีตุเรียบัวรีเจเนริโกเปรตตียาอองยีตาปูปีนีราพิบาลีกุโลเซเบเดนปิญญาเยเนลุมุบัวริโกมิมิโรตัสวันดมยาทาวกูอาพีปีไนมู MCDM เนมุมคามิริยาเยทาวปูพัดคูพิเดซานฟรานเบดเอเรียกาเมียมาสปรินฮิวแมนิตี้กาเดเซเปปูลูแรนไนจาวอติเปเตมปิอาอับบาลี Facebook สามยานาเมียมาสปรินทวันติวันกูเซตวันไนเดลูเซลกานีเปลูลูบากา spring23@gmail.com ကို ပို့ပေးပြီး မှတ်ချက်မှာ donation for displaced myanmar education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့ အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် အသိအမှတ်ပြု အလူခံဖြတ်ပိုင်းကို ပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
2: စိတ်ကြောရှော့လို့မရဘူး တည်ရလား အဲကောနားရှော့လဲရှိသေးတယ် ရောရစိတ်ကြောမရှော့လို့မရဘူး တည်ရလား
3: Please, don't let me, please, please. Yeah.